0: การขำคอติงเสียเชียงทงสืออยู่ดียินนานเสียคำตั้งปากกับนั้นคำตั้งการกักยาฝิ่นยาปางการฟาร์มแพร่ไข่ลูกเอ็ดฟงเนี่ยวางเฮียนผู้เปลี่ยนสมัยสุสีเป็นเก่าสุพรรณโจเมื่อโดนไต่ตามีนันสั้นและมีเสียงฟูโนยาดสั้นฝ่าจ้างใกล้เกิดห้วยฟงเป็นห่งการ12ปีก่อป้องกำเพียงฝากล้องปีนยายินนันสั้นจนอยู่ไปลงเมืองเคยการตกขึ้นเวียดซ้ำตามโครงการตกขึ้นปิดเปลี่ยนโครงการกาขายกำมุนยานออกการเหตุสั่งไหมฟงนี้ห่างคัดกล้องปีนยาออกมา42จองตัวอยู่เหือไปลงเมืองฮัดตกตึนจางตกตึนสมัครตกตึนตกตึนได้ดีผู้ใหญ่เขาสันเดินหกหลอกเปียกคำได้คู่ปีนี้เดินหนึ่งถึงนั้นหาไต่ตามยีนานเซนกงกงจือเย็นเจ้าหยิบพินไทยป้องมีมอบการกาขายของโคต่อกันหอดถึง34หอยชิบหาจองการมุ่นกาขายหอดถึงปั่นกว่าเย็นไปคนเมืองไข่กวนหอมสอนไปอ้อนสีเดินในปีนี้ซบตั้งกาตีไปขอบเดือนในยีนานเซนซื้อมักสมลูกว้านเข่ามาจีกาเงินหอดถึงเจ็ดชิบหากว่าเย็นไปทำลายแล้วปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้97ปุ่นปลายเก่าโครงการของโคจิกาเงินอยู่ต่างพัดเตสปิ้นที่3พัมไปอากาศคายของโคนำโปรขวยปังถนชิปจะไก่ห้องพัมเมื่อโดนไปได้มีหงชินเน่3หอย67ปีเข่าพัมไปยาโคโซนาจางอย่างไหมเข่าสองสามปีนี่มาทานไต่และทานเนื้อตีไต่ของเจ้าก็ป้องกันออกแห้งจงอยู่เหือว่าทุลอกหินในปุ่งนั่งไปการก็ว่าเจียงหอดถึงปี2ปันปลายสหตัวหางปีแต่ห้องเจ้ามีเก่ากันเหตุการณ์กาขายเศร้าสองหมื่นตีไปวัตถุหลอกหินหอดถึงสีหอยกวยันไปข่าวสองสามปีมาลำพินเสียนตีหลีเจียงสือปูข้องสางรอใส่ปากใหม่หาหือตุ่มร้ายอีกแถมตาเสาไหลปีกายลำพินเสียนปูข้องสางรอใส่ปากใหม่นำสั่งการเงินนายปีลงปนหกกดเย็นโซป้าพ่อให้มีหน้าสองปันเหินไปปีได้อีกแถมตาเสาไหลหมื่นสองปันเย็นนับตามคอยความทรงสุวรรณสามเพียวข่าวสารไปอ้อนหาเดินในปี2ปันปลาย26โตพระเดชเฮาซื้อของโคขับมาและขายของโคออกไปกันว่าเงินหอดถึง 20,000 กดเยนเงินไว้ไทยเมิงทำลายแล้วปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้15ปุ่นปลาย3เปอร์อยู่อ้อนเพอลูกเฮนลงปดเฮนพักไปห้องเฮนนั้นจูปาหือลูกเฮนหมูปดเฮนมีการเหตุเจ้าอยู่ปู่เหตุการณ์แจกไว้อยู่ดัน6ถึงดัน8เพลินไข่การลูกเฮนลงหมูปดเฮนในปี2ปันปลาย26โตมีการเหตุเวลาหอยวันนั้นบ้านมักจูตีหงเห็นจูตียกความโจหับเอาผู้เอกกุ่นการสีบ้านจองไปมีตีการเหตุลงห้าหมื่นตีลิ้นเจียนผู้เปลี่ยนผู้ปากกรรมนายหงการไหวเจ้าปู่เดินทกรอเก่าคำออกปากว่าเมาโนยาดพระเทญี่ปุ่นและฟิลิปปินคำนับอำนาจตาดีนามสมมติพระเทจงกุฎนันโยสุฟูคามาเตอร์ผู้เป็นผู้ปักกรรมในหงการโป๊กวานแพร่คำนับพระเทอาฟูขันวันเก่าคำออกปากว่าหมดไปแล้ว2เดินขึงพระเตชอาฟูขานมีบาดเมืองหลายปีปอเกิดจองการนำทมนำน้องฟงปิ้นการเพ่แผ่ขำนับบ่ได้ป้าเหือกุ่นตายเสียหน่อยตึก3หอยไปกุ่นหนึ่งได้เจ็บสาง3หอย85กุ่นอันสกัมเพียกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเผยเสียงปองนี้เผยข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี
1: ้คำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันผนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึกสีจิงพิงสีจิงพิงช่วงสุดสีปี2817ตัวเดิน10หล่อ18คำอยู่ตีผอมลงไต่เปี้ยวตังพัดเตียดปังถน19ช่วงโกกงช่างตังเขาปรึกษาการกึดป้องหันเจียออกที่ใดกัดคิงฝั่งตาและพ่อที่เตียงเมฆจองการพิดาปัญญาจองการบาดทื่อเคิงอาวุธามาโมเก่าจองการภาษาแตกเยจองการศาสนาเบาดีเทียมเพียงเฮียงการสั่งสอนตามเสาสดีพัดเตียดเทียมเพียงแห่งตั้งตังหมวนก็ตั้งไพเมืองตั้งพระเตียดมีความหูฝ่ายไปหักษาพระเตียดตามโซสดีมาตุนอยู่ตั้งกะลาบันเมืองออกแห่งระวังหักษาพระเตียดตามโซสดี
2: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำโซ
3: ภาษาดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปิ้นตั้นคําเข้าเสียงคับเสียงโสบอกนี้ผู้ขาเดียวกําคับอันมวนวอนที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฟังประเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกําคับเซ้าเมืองใหม่

ไว้ฟังกำคับใจติดน้องเศร้ามึงซุ้งในกำคับคับว่าแต่ประพันธ์น้องเศร้ายามนั้นอยู่ใดกังปล่อยยืนเล่นพกน้องเศร้ามึงซุ้งสักมาโตดีเหล่างามพยันใส่กวจัดมักใจเด็ด

侬骚问啦，什么老暗那黄多呢？来不使侬能过把耳朵再闭，都论有问啦。

0: พ้องปล่อยเสียงอามิวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอามิวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ้องข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครดีผีหมอกพ้องข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ริโอซาอยู่ละอาขิงต้านใครเข้ามาพอกใดเขาดีต้านใครตั้งไหนนั้นดีดักปีเซินเว่ยช่างเว่ยขุยห้องใครขุยวัดกลางโจจ้าช่วนด้านฝึกเห็นนำคำหลักหนาทั้งไรจีเดหลักหนาซีจินผินจงสู้จีเบิงยินนานเฮดอกเปียงหยาม้า42เปิงมาเด็ดโซเหลือวังอาเมียเตียล้างปองกันปีไรวันทั้ง5เลินทั้งเซินก้าขายเครื่องของกงโกเจียน唐龙继手奔得严谷的严。但红州恶霸恶强甘在法干屋子往干盘上魂行鬼得咱们的宠人。法干屋子得龙没能花瓶线能离比咱们的宠人

0: ุมพัดดวงบูทัดเบี่ยงน้ำผักหลายนั้นในเกียงกาพิษเพิงโซโอปาติเนื้อพ้นที่ป่าทั้งหลองคิวจับเนื้อพ้นที่ป่าป้าจิมโอปาติขายังฝ้ากงเยและลุ่มกำผาไหลเกียนมาจิงโซอาคางน้ำผักไหลฝ่ายถึงจงโกหลงถังฝ่ายถึงจงโกเมื่อขังจงยางสลินปู่และฝงเสือเต้นบริการเพลินหกได้เก้าวันอยู่แล้วเสือจะไม่ถีฟอกไหลมาต้านฝ่าฝงเสือเต้นบริการอยู่วันใดกาโปตบทั้งหีถังม้าตอบผันรองอันเหลียงเบนอาผาชี่วูจวงซื่อเซินจีแล้วฝงเสือเต้นบริการน้ำเดิงโจเต้นหีหลังหรือตกป่านั้นอ้องหมอกเข่าเมอเนื้อเต้นหีหลังกับตามต้านใครโหเอ๋อหมู่จือการเซินอันอยู่ป้าสารเต้นหีหลังใดมีอึ่งตีลำไหลได้ยินเสียงเตียกมาผู้ต้านใครเนื้อกู้จะใจไข่คนนี้จู่แล้วถึงอาฟูขันยิวสู่ฟู่ฮามาเตอร์อยู่เมื่อเลินหกได้เก้าวันเปียหลีอยู่เขาย้ำป้นกับวงหนึ่งในเนื้อถึงอาฟูขันพี่อ่องที่หลำไหนปู่เป็นเพชรลำดับลำหลวงทั้งปู่เป็นเพชรเห็นกูมิวไหลตีเหตุเด็กคนตายกะสามปากไปโก้เหลิงมีคนบาดซังกะสามปากเป็ดชะบ้าโกอันจิมใกล้ต้านใครในเป็นข่าวสลังเมอเป็นจะทุนต้านใคร
1: เปิดเห็นหูรองเข้าใจเบิร์อามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบิร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จิ้มเห็น
0: โดจังขำและตั้งอ้อนโหกนเบิร์เห็นเงาเจ้าเหินจอมเปียงเปิงโอปาติดิดเบย์ทิ้งคนเด้อตั้งหุ่มเดียวกัดนั้นเมื่อสวยเองไปเช้าสี่ปีนั่งเปียดได้สาววันย้ำชี้จิ้มพินจงสู้จีค่อยหันกนหัวล็อกตึงเจอมาชันจะลองต้องหัดล้มเย็นตาตั้งตึงเตอเข้าอีขุยแน่นม่วงกูถึง40ปีเต็มเอขุยกลมปองฝ้าจันจงกูจะอีเย็นเย็นเท้าปานตาถามนัดจี้วะฝ่ายการที่เบทิ้งขวัญถึงจงกูก็เปิดสังจำในปีนองเป็นผู้หลงจากเป็นจีมีเถาหูหลักหลาลั่นเปิงเนืองเจ้าเสืออยู่ดีจงกูกงชันตั้งอ้อนโหพามแยกไปไปซ้อมเช่นดังคักปีฝ่ายมังบูเสือขุยจู้หีมีดีเปียกถึงจงกูไรจ้างขามตั้งคักปีคนเมืองเห็นเงาเจ้าเหินกูเขาย้ำมีรองตั้งกลมปองกันรองตั้งตั้งไหนเป็นตั้งไหนมากลมปองกันเนียมขาลองเอหว่างเด้อปานเบิงตั้งตึงอีกฟ้าลองตักโตตั้งหลายนั้นเป็นรองที่หมั่นคนเมืองเห็นเงาไรคนเมืองเห็นเงากูเขาย้ำมึงก้อยมีเถาเปียงพร้อมเพียงนั้นยังมีกาชันชาสื่อเจียนนั้นเป็นหนำไหนเป็นรองที่หมั่นมีรองตื้อหลัน
2: คืออ่ำจังดูตั้งหูอ่ำโกหลำ
3: คืออ่ำจังดูตั้งหูอ่ำโกหลำ
2: เปียงจ่าสู่แล้วบื้อมือตีตื้อเอาไง
3: เปียงจ่าสู่แล้วบื้อมือตีตื้อเอาไง
0: ซื้อเคิงของสู่ม้าตั้งจุดเล่นชั้นพินและยี่นั่นเซนเบอร์สวยงามไปสองปีสอนเปียงอย่างกำร้อนสูงเงินคำจ่อยอ่ำเผยกอบได้เล็ดโซ่ฝ่ายซื้อเคิงของตั้งจุดเล่นชั้นพินในดีเขียมาเจอเลยยี่นั่นเซนป้องเหตุดวงซื่อเฮงขวางสู่มาตั้งจุดเล่นชั้นพินในโสกำจ่อยเบอร์สวยปลายโชคปีในเทียนเจอปีในยังเทียนเต๋อส่งเงินปาปากำจ่อยเต๋ออื่นดีมากสดในซื่อเฮงขวางสู่มาตั้งจุดเล่นชั้นพินในยี่นั่นเซนเบอร์สวยปลายโชคปีในที่ได้ส่งเงินกำจ่อยลำเคลื่อนไหลดีเหตุหืองามร้อนส่งเงินกำจ่อยยาไปกี่เกามาสอนละเมอดีดีหนึ่งเขาย้ำกุนเจอเลยเครื่องของเจอเลยตั้งทันคักส่งเงินกำจ่อยหนึ่งเขาย้ำกำจ่อยส่งเงินเมื่อสวยงไปโชคดีเดินเดินได้วันหนึ่งตีโสกำจ่อยเมียงเป็นหลายปอกฟ้าออกส่งเงินตื้อเมียนต่อเมียเขาสองกุนเจอเลยได้โสกำจ่อยโดเล่หมายต้องซื้อเสียงกุนเจออยู่เมืองยินนานกาซื้อเครื่องขวางอีกว่องโซฮับเครื่องขวางอยู่เลยที่หน้าเสินในกุนงำจ้อนโสกำจ่อยกุนเฮก้าเครื่องขวางกวนเสวับเพิงขวางซื้อสิงผ้าเผี่ยวลงเหมือนกัน3ตันคักโสคำสอย1กวนเจอซื้อเสวจีพินปันนาลีจะเล่นเสวเปียวเสวขวัญมันตาจะเล่นเย็นจินสิมิวไลตาขันมันดีหนังยังป้นเตอหกเหียนสาวงำย้อนในโสคำสอยซื้อเพิงขวางไลโดได้หู้ถึงตาขันเพิงขวางป้นเตอหกเหียนนั้นเจ้ายังงำย้อนในโสคำสอยซื้อเพิงขวางไลเอา2ดีโก้เครื่องของดีเบลที่ได้กำจ่อยหลังหนึ่งกากำจ่อยดีหลังเป็นเครื่องของป้าหรือท่านใครยึดเป็ดกาย้อมเหอะกูเมียวหากาขันไขออกกาเนื้อที่ปากได้ฉิบหา 加感谢你人将本

0: 广播博雷拜面后，苏东河比朗学堂内有你今晚。
1: 云南三十块是哪空是八大？中破个天三十块阿盖。
2: 云南三十块是哪空是八大？中破个天三十块阿盖。
3: 南征越南，安天盟友们谈阿盖。在浪那时间是过点那，浪那路那时间一个。
4: 시간대가에컵수와함사니내랑나시가좀둥이고웅도랍도등근무군랍도짜드바즈펑포나동콩몸도시진핀아경무존미지산아이그락라이칸신스도바시가유나몽도르다멀리실콩라시브론나아랑단응군슈나시가시다랑아이고나시다망아양타안티몽단롱라이바가융가브루상즈판타마자나시망아그통무숨러자루에시가是个提单我那旁习近平那么尊个贴不肯为你摆榜单呐亚鲁的是个这么的旁话个是大姑不知苦亚他蒙多拉多等跟木棍拉多这个把子碰碰碰那东空蒙度习近平阿卡木尊密之三团是那看是是东那安铁蒙多看是东那密路蓝木顿是不得爱密中丁切相与那蒙多他三观木格罗埃是来那皮栓蓝团是那时人นำพามลุชาไรเด็กปันไอซานาเต้าพังเรือมูปุงลีโนสมรุงไอมงตัวรับตัวมุมตูวังนินสพองจูจุงไอสพองท่าจนจึงดันไอมีว่ามงตันสพองปาตีไต่โตตอนไหนและใจมงานยิงเพื่อไงถอยเพอขับขลุมมีว่ามงตันจังมูไขมูตับเคเพียนสมจันลำองดังลุไอจะคู่ชิงยิงว่าเพื่อไงถอยต้มสัตเสียงอังสมุชมดมูเทกุมพอนดันยืนนั่นสู้

0: ตัวไอ้ตับเคเพียนเทเซียงไงมอมุยอจอมไข่นารัมมาอลีอามาปาดีละเปากุมลานมอมุยเทเชียชการมูลิมิตเวชินปาดีเพอคงกามงตันเพอโซระพงษ์ชงรามซาเพอระชร้องไงมีชรอดคัดบานางาไอได้รับเรียนท่าอยู่นามงโตมงจินชาอสุยาอคังโจนามงโตจึงคารวนกุมไลรับโตเรรุงตับชิลคองโกยูนามงโตมงมชาอรังตันจึงคาทุชมเสียงอังละตันมุลิกรันไลกาติบสปราดัสเทียมเรนอรังตัดชังวังจัดกบะพกากากันรามกาเชรจุทุกนันซิงเรครังกีอินชลันราอังลามจุคุมชจาไอมูลามลีก็ชังกลุ่มนาละตันมลีชลคองโตชปรอมงมชาอรังกุยตันอรังไมตันอรังกัมตันอรังตันอายุคำลูไอลามทุชมตัดนาเรงไอชกามชาชตากรุปร่มใจยะสกอนไลก็นาเจลูไอแต่ยังชตาละไงก็นาชตามงายังท่าอยู่นามงโตชวาตุกุสุดตุดกะไลกระจายปัญราก็นากลอชงุดลูไอมุยงามเคียงมสมมลีซาชิมงาตุนาตุกะไลกระจายมนูยืนกะดีเคียงมีคุณกรุรุสนิชตุงาไอคุยมีกังท่าดับท่าตอนในญี่ปุ่นก็นามูลูไอแต่ยังสตาร์ลไงก็น่าสตาร์มลียังท่าอยู่นามงโตวุคันคูมือรื้อช่างไอ้นำสีอยู่เองก็ดีสิ่งที่ชื่อมงารื้อมีกึ่งนามันยังปุ่งไอเดียนนาท่าทำมาจากน่าจะคูชื่อสิ่งก็ทอดคูโลจันรงไรมนูจะผ่านก็มงตันติ่งนานับบัตรสมก็อ่างไอแต่จำร่างยังไรว่าอย่างสักคงมาดูมงโตก็และท่าจางมดีสโตไออุ่นกุนคำลารู้จางนาอุ่นกุนปอมพอมลาอุ่นกุนมาคราก็ชินมาจุ่มล้านนาชวาอุบค้างไงนเรสุดกันติ้งมาในคูจึงคาชวาอุบค้างไงนเรสุดกันพกากามชารจัดบาลูนาคูทุชมอนมงมชานิโพไอพกาดามกินคอมมจันมูปุงนีมาดังชวนอายุจะชวนคัดบางาไอชิชาดก็นามูลไอเคียงละครไอคุ้มงานิงชิงยิงจะทุ่มตัวดูอย่างสักคงมาดูมงโตถาโพต้นไอพกาดับก่อเสียนละครมุนละครดูมงมชาโพไอพกาดับตามใจกุมพรอเวงกดีมลีซาสญิริสญิตุนามงดานกตาตามชังกุมพรนาทาธรรมจานากรุชลคองกทกขู่ก็อังมงมชาโพไอพกาดามชังวังซึงคารอนนามดิบันตุงกรานาชดันตันลุงไอมงดานกังทาตุงคงตับสปราชิชาตก็นามุลุไอจึงละคองไอคุณกรุญิชตาละไงก็นาชตามงายังทาอันเถมงดานรงไรพกายุมกาตุงคงมนูเวียงกดีคนรกรุวันมจัตุนามันยังปุ่งไอเตียนาทาทำมจานาชมงากทองสมโลจันงาไออัฟฮามงตันจิงยามก่อนคังตามกาจุนมชายูสุฟูฮามาเดอโปรจคุยาทาจุนไนไลวาไซสตาลคงเจนทาอัฟฮามงตันชาล้มโลทาเตียนละโดคาโมรูเทเสียงอังมนันกันราจิงยามทามชาย่อมทุ่มมสมใจละไงสีมันเมรัยมสมใจมจัชมงานังมากับมาใส่งาไอชกามดันไงครอบชวมชันนี่ได้ลังนาชกาโกโนจิโกนาที่ชนะดันในเรือมาดุนนาซิกินพินัมจนการนี้ไปปังดันนาจอมดัดละกาม
1: ีจุสันนันชินลาไทเจลาอามิวชานี่กุนตุงคุลง่ายจวนมีพรมกุนน้อยมุจมลำละมอนนันทะเราจอมสกุลดันนี้มีซิกินพินากาโดมีชินลาตงคงมมดูสิจินพินคิงละคงเยคุณละไงนิงสุดามาจากคุณสงิยาเทคุณมาจายาละบรันกันโจอามิวมูปงลีจะพองทาโคจุนไออาเคียงมงกาโกมาดุนสิบโรไอปาดีคุมจุบเวออนลำกลโลสจาจุคุมจุบลำโกปรันนันปาดีอาอามิวมูปงลีอากระทมมงมซาอามาคำลำเรียอาจังสกูปาดีรับโดนี้มิดมซาลำมลีสโลสจาลากำช้ำลำมลีสกรีนครัดว่ามกบลำละคงกลโลดูมงมสาพกาโตดันลามมงมสาไทเจลามมงมสาคันกลอสตุบลามตึงยังชสโซครัดว่าปาดีเทมงดานาละบอมูลีดอาจอมจิงดอนนามุดงมุดูมราลีดกังกะคำกุนครัดว่าปาดีอาเวออนลามอเมียวมูปงดีเครนคูกลอครัดวันนาปาดีรับโดกุมพลเวออนสุยานีตระโกคันนากอนคังกินคอมมาจำมันลำดับนี้ไว้พรันกลัวอามิวมูปงลีมูก้อนดับนี้มาดูมาราลีดขั้นสุดมูดับสกูนี้จอมกลัวของชิงรา

0: เราคันล้มไอประหนึ่งนานปาติอาอเมียวมูปงดีครั้งมันนานโกโพครัดว่ารู้จังอเมียวมูปงดีมูดับโกมเดียนมูเทอเมียวมูปงดีทำจังกุนกลอสจัดจัดรู้จังนาอเมียวมูอายุมูลูไอคูใจกินลูนาอมาคำครัดว่าประหนึ่งนานกันบูกจามาซาชดังสกรินครัดว่าปาติอากุมพรแพร่แพร่ลำแพมินมาซามานามกามินกันนานจนโจเจกึงค่ะทับกันราอาสันชาเจลาจงหวามิวรมิมสาชงังชกังมิมสาตาดุดโมมนามกามิจจะอมิวบัวสังสกุนีเพะโซรามคุชงนีเตียงมันไอมิดรองไออมิวชานากันบูมชาพงมีสปันชลครัดว่าอาจังสกุนาเรื่องขังอโคอาคังเพะมิติงเจสันโมลิดคำกุยไอกันบัวตาโกมนัดตอนชงุนนาลูกงลมาคุมจบไอยิ่งอำชาคันมูกลงไอกันปูนิแพเราโยมทะเราจังลูกคูเรามกบมกันนาพาจิเรากงจะไอมชานิแพเวลานาโยมทะสปันสลัดมูกลอนนาลูกอำยิ่งชากันปูสดลังนามังมาซาลามงังกรินมูลีคำกุยไอทับกจ่าไอลูกอำยิ่งชากันปูนิแพกำชัมมูลีกบานีกุนไพสงุนนาอเมียวมูชามยันรู้จังมงสาคังกุมเดียนมูกลอสจัดจัดรู้จังบนพังขึงไรชงังชกังครัดว่าปาติอาอเมียวกุมมสาเทอเมียวได้รับตัวดันลำนี้รู้จังนี้เจอเมียวมูปงลีรู้จังท่ามกรากลัวไอมชางาไอลำอมาคำราไองาไอ
1: ยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราดับจึงพอกาคูมุคอมวยช่วยงากาไอ
2: Yin nan n xian shi boy sum la kong shi brada zheng po ga ku mo kan mo ngui shi boy nga ga ai
3: shi ga ma dat nga ai khop shuam sha ni mo kan mo ngui shi boy a tian bai du ra ai nda lang na mo kan mo ngui shi boy a tian tha zheng po bu ga tha shuam sha ni na ra shi rong ai sum zo sum ra mo kan ni bang dan na ga aiยาช่องนันเอยุงเงินชีโยมใจเทียยุงเงินชดังมรันละเรื่องจอมคนเอน่าซึมแซมิมันงูเอ็มคนช่องจอมตัดกา

야, 바이나루 남 콘데고 야, 칸그바왕아 아이 용의시 탕므르 콘에 아쿠페 유조응아이 무엠 콘제 좀 다가

อันปั่นปลายสาหกโตเวลาซ้ำวันก็ได้มีมอบเผินเวลาเมื่อเข้าแจ็ดนำหูดนั้นตีเข้าแจ็ดจุดตีตั้งเส้นได้มันเว้นย่างสอนต้องเดินหาลูกออกสาหาคำดับเฮียอินานเส้นจักปุ้งเผการเฟิร์นนอยตึกเข้าขึ้นหงเห็นลงในปี2000ปลายสาหกโตเมื่อโดนตีกลางใจนำดีข้องสั่งให้หน้าปลอดภัยในนงเยนงส่วนผัวเพียอการปุ้งเก่าเข้าที่42ปุ้งเพการหนังซื้อของสั่งให้หน้าออกจะมีเสียงจาไหมต่างพัดเกียรติรูใหม่หนึ่งในปี2000ปลายสาหกโตมเดอติตรงชวนมาร์คพิงโก้ติสลินในยินนานฟงเงี57เจอได้เขาเปาะปิ้นเขาส่องสามปีมาเปิดไกลเจียวขอการของมีการสั่งซ้อนการยกยาฟงเงี้ดีเจียงสือกระทะตามจองการผู้นำหูหน้าจังผู้ถ่าก้นเก๋พอถึงมาดวนดีเจียงสือป้องฮับเอาผู้เฒ่าก้นเก๋จึงปิ้นขู่ซ้อนหอย14ก้นผู้เฒ่าก้นเก๋ปิ้นมอยาหอย50ก้นเมื่อโดนหนูเจียงไข้กวนเพฝากการนั่งซื้อสาคิตีบานเมืองหันปึงกับการนั่งซื้อสาคินี้โถตีลามพินเสียนจีการเงินหอยเศร้าหาเหมือนเทียน78จนกดาตัวลาออกไปถึงสโลวานียาข่าวสองสามปีมาเมืองแอมเสียนตีพัวสือออกแห้งปลูกสั่งโถดินปี2008สหัสโตหน้าเติกปลูกโถดินต่างเสียนฮอตถึง70,000หมู่นำสั่งการเงินลงปุนหากดเย็นโจป้าปอยมีหน้าเปียดปั้นหกหอยหาชิบหาเฮิร์นจุ่มร้าย30,000กุ่นไปได้มันเว้นอีกแคมตาโซไดพักกดถึงการเหตุสั่งปลูกนั่งและอีกแคมตาโซไดนั้นผู้แทงเขาซานวันชิบคำลูกในนงเยนงซนปู่ไดคูฮอตถึงเดินหกหล่อชิบคำหล่าเลี้ยงหนาลีหาตาตั้งพัดเกตประเดี๋ยวเสาไหลเขามือหน่อยยำหอนสองกดหมู่ไปเสาไหลหอยปุนได73ปุนไปเดินหาการกะขายรถใจของซุ้มไหมพัดเกตเฮาได้บันเว้นเทียมไรป่าได้ขายออกไปแล้วหอยหาชิบหาเหมือนกันไปเทียมเราไปไกลเวลายำเดียวกันหอยปุนได้เสาสองปุนไปสีนับตามเผาเขาสันมาซึมินตั้งพัทยาญี่ปุ่นวันเก่าคำห้องพอมโจเอากาเศร้าอ่านซ้ำพื้นอับแก้วหือเจินฟู่ลินเจียนผู้เป็นผู้ผักกั้มในโครงการไหวเจ้าปู่วันชิบคำเผาเขาสันมาจองการเหยียวหยีพัทยาญี่ปุ่นนี่หาเป็นการเคจ้ากะลาบาดเมืองเนิร์ดโลกอิไลวิริยาเฮฟังการเคจ้าเวลาตีบาดเมืองหันเดินหกหลอกชิบคำจงยางสลิมปู่ในพัทเดตอเมริกาปุ้งเผาเขาสันมาทหารจงยางสลิงปัวในประเทศอเมริกายูเวล่าประเทศอเมริกาวันซิบคำหลาเลี้ยงนาลีหาตาปลายซิบหาฝนเหตุการณ์ล้อมกลุ่มประเทศยีร่านหลายตีเวลาตีบันว่างหันวันซิบคำอาปูฟาจือเลเสียข้าวชีผู้เป็นผู้ปากกรรมบูทือเครื่องอุทะประเทศยีร่านออกปากว่าประเทศยีร่านจะเหตุการณ์ฝืนต่อการเขิดทะอันมาเตประเทศอเมริกานั้นดาวตามโกจีวันซ้อนเตียนสินเสือนายพระเดชวูเคลานวันซิบคำเผาเขาสันฟ้าเจริญสุจีผู้ปิดจ้องท่องพระเดชวูเคลานอยู่วันนั้นอยู่ตีเผาเขาสันหันฟ้าพระเดชวูเคลานเหตุการล้อมกลุ่มการตึกเป็นการเวกซักนามันซือเยลและการทหารพระเดชโอโรซือไปเทียมพระเดชโอโรซืออยู่วันนั้นก็ออกปากว่าบัดเมืองหลายตีเสียพระเดชวูเคลานล้อมกลุ่มป้าเหือก้นตายเสียหักก้นมูจาซีเตอร์ผู้เป็นผู้ปักกั้มเจินฟูพระเดชอัฟขานวันเสียบคำเพียวเขาสันฟ้าทหารพระเดชปาจิตสถางอยู่วันนั้นเหตุการณ์ล้อมกลุ่มคูนาเออร์เซนโคซือเทอร์เซนและพาคทีคาเซนอันเป็นบาดเมืองไปขอบเดนพระเดชอัฟขานและพระเดชปาจิตสถางโต๊ะจับกันนั้นป้าเหือกุนตายเสีย13คนน้องหนีไปมี14คนได้เจ็บสังอันสกัมเพลงนี้เป็นข่าวสั้นไหมเป็นลองคำเพลงเสียงบางนี้เพลงข่าวสั้นไหมก็ถึงที่นี้

0: คำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึดสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปี2087ตัวเดือน10หล่อ18คำอยู่ที่พร้อมลงแต่เปี้ยวตังพัดเตียดปังถุน19แห่งจงกูกลุ่มสร้างตังเขาปรึกษาการกึดป้องหันเสียออกที่แต่ออกแห้งป่อหันและแฮนดาการปูผุนุมกุนกำคือนักการซ้ำและฮัดแลนการปูผุนุมกุนกำมายุทันไตกับตั้งทีมบานเมืองตกพันลือใจลึกเซียนเอาการปูผุนุมกุนกำยิงดีแต่ตามเขาเจ็ดจุดฐานเหตุออกการดีนั่นแจกไว้และลึกเซียนการซ้ำการปูผู้ยิงการปูพาสั้นหน่อยกับตั้งการปูบ๊อบใช้ตั้งนั่น
1: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวฮันภาษาจงหวาคอยฟังกำคับกำโซ
2: ่สวัสดีพี่น้องผู้ฟังดังไลผู้ขาปิ้นตันคำเขาเสียงคับเสียงโซ่บอกหนีผู้ขาเลี้ยวกำคับอันมวนวันที่ฟังนั่นเพียวหือดังไลฟังประเดี๋ยวนี้คอยฟังกำคับปิ้นใจเดียวกันมากำจอยกันในกำคับนี้ครับว่าเกิดมาเฮาไหร่เหตุการณ์นี้มาเด้อพี่น้องวงวันยาถาโกยักเฮาไหร่เหตุการณ์นี้เฮาไหร่มาพบกันมาจอยกันกามันยังเด้อจ๋า

0: อข่อยเอ้ยลูกยิงกูสมาหยองน้ำปลาเสียงนอนเอ้ยเอ็ดไปแอลตินไหนอ่ะเจนจ่าลีพองเลย
1: ข่อยเมเพถาเกิงใจหรอข่อยจังเจนจ่าอยู่

0: ียงนอเหนยอันก็แอไปห้องมันมารู
1: ้ขอยไอพี่คำแปงขึ้นเฮือนมาล่อแม่ขอยไข่อู่ซ่องซ้ำกำบ้านา

모스 샤스나 벼 야포 노아가 두벼로 어호 비케죠 디치 보조고 나야 보라 휘모 뻬마 뻬호비 타 구로비 가디가 므비 쇼에 디가쇼 이나 슬롬 민게타가 포티다 비 오프티 하레 오바바바가 레 고죠 코 아지마자 비 스르디마 페비죠 니힐렌치 코코 고코비 쇼에 디브가 레 오쿠쉬도 이나 슬비 리히야흐 코하반 칭안 니케타가 고 มีคาคามาเข้ากาวีฉิจิจาชาฮันเผ่ดิจาซึจิเลนาชเวติเลอูพูโชสิโชลาทาจาลุลาเลเยเวกาจิจิติกิฮาลานูจาไฮกวาอโลติมาจิเตมมิโอจอตาฟีโมทาลิมาเตปิวีติโชมิโนเบชิโมลิชิเวมมิยาฮือโปชาโปเฮลาวียาโกติจาทากาโชงาฮาปาทา Jukowi sini ye cicilo li di to gavile hoto ibika loma la li ja. Wa jo poto kuma paku bi mi ke ku bi cho ja ba phisku ma ti gavita ka de fa ta joku da hoko telo telo cile na han. Ti chi po ju ko na ya po la hui mo pe ma pe ho vi ti chi tin ta ti ki. Chidizi hulavi tika liwi mo bima buho gu o gu gu lo mo wo de o ke gu sviti gu ga diya bu diya di hala. Di na buba mo bima buho gu o jadu nle ga shi ga mo vi. Ga di pa hu mi ka di jo vi da hi zizi di chi. Di po li gu lo da dao. Mo bima buho gu o na hi po vi o cho hu ta lo dao me. นี่เล่นชิโคโคอุสฮาบาโอมาเวียวยาวโคยินะลอมมิงเกียวตากาโพติดาพูติฮาเลโอบาบาบากาชิวสวิโคติฮาโฟโคโอชิโกอานาสวิโลมาลอมมิงเกียวตากาโพติดาวิโคติฮาโฟโคชิชิสอานางาฟุเคกาและจูโกตากาโพติดาวิเซโอโคอาจิมาจาวิติมาเซอร์เพบิโยโคฮาบาโกนทันนี่เล่นชิโคโคโกโควิชัวติบิกาชูคอสวิโอยาวโค ยินาเซติกาลีคอสกึกาโชเอติดากาชูชนเลขอฮาบานชิงานนิคิทากาโกยินาเซนฮิเลนชิโคโคคอสเลลิฮิยาจาวีอาจินเนวีออฟูทูโตตุชิดิยากาโกลิฮิยาฮึมิคาออฟูคามาคอกาวีจาชานเพคอฮาบาชิสฮาบาสทากุคาติมาตาโชฮิโยกาวีโอเมจาโตกุยเพ ดิเซนูเยนูชอยปุนูทาพีจิเลอาชิโจชิโอชินฮอลิโตโตนิฮิเลนชิโคโคอะโลเตโพกอจาโคดะจาบีมึงบาโมอเมโตโตอินาวีโตชาวะฮวาโกชิซิลิพิโกอะปะจาชิเตงงาชิสเจมึงบาโมเฉียวเมลโคเชดานิฮิเลนชินโคทาติเปเลตาเยเกฮาลาวีโกลิโกโคเลอินาเปกไกโพมิงโกเจจอตาบีมาโมวีซึโมทาฮาชาบีออกึ งาโคฮาชาวีตาฮิติฮาลาโคโนชิเดกกาวีโชพุและออยีติยูกาวีโมเจอเสียชีสเจโจติโตโกเปียวเจติชิเสียยาโจชิเดมมีวีติโมออเจอเมลาวิทาฮาชาวีตาฮิเดวีออมตอลาโชจินิเชโคลาวีลิมาโพนันนากูโพโชสิโชลาเยมาโลวีออโลกูโฮกาปีติเลดิจาสอุโพโชสิโชลาจาเยวีกาจิจิติกิฮาลา โอลีกูโฮกูที่เลโชสิโชลาลากาปิจิที่เด็กกาวีลีจาวอุโพวีขอชิโคนาวิโชโมลิมาบาลุลาเวติฮาดิเชโอกานางูปาติฮางาชิกาโกที่เด็กจิโนจาไฮกว่าที่เด็กมีโอติโตลาตาฟีโมเจอริมาปิโตอิวิเดชโอที่เวลิมาทัจูเลลาพิชิโอพุติฮันชิงาวาบาพูวีสุชิฮิตุยตาเฮฮวายโตโนชิโอบาพอมมิโอฮอโตอิโช ฮอตอิบิโอเกเลสโลเวเนียโยจินเชโคลาวีพอสมลิชิมิโนชิเบดีโฮจาวิซึเตฮาลานิเลนชิงาโคชิดมาบีมิโนชิมิดีดาวิสวามุเคกาอพุโชโกงาวาวาบาพุเคกามิโนชิมิดีปาโชฮิฮิโคฮางาชิงาโกโจโชยาเสวาเชฮิโคฮากาโจโพจากาเยเวโอคาเตจาโลมาลาโช โอยาโคอาบาติจินทากาบีโกจาติมาวิโคซิชิโชวีคาเปโอกึนวาวาโอฮิฮิฮาวามะคิโกโอคาเปวิโอโคติฮาโฟโคซิชิเลโคฟุคิโก
你连去考考阿哈巴，做个新人也去。

习近平总书记你来对其二号人大节目时，因那首工商新独楼家下高里工商独楼家高路隧道迷糊路跑八年的呀黑中家比就马拉来国比高里工商独楼家高路隧道迷糊路跑个八年拉来哈来家得有独楼者阿维亚尼和他个哈来拉比有独楼者呀起码比切个没法价格怎么大那是每晚你哈过为了来哈他家那边你妈婆都给打比哦都落打比乎那是母米的家比当为了政府喜马打哦好你哈婆的婆的家里里压哈人家哦好福州打比的家里里哈个哈哈的火哈哈卡压起来的卡门卡卡火的地来พอชอบที่ฆ่าตีแลมือวานนี่ฮากโกอาเกดดะช่วยเกช่วยหาบ่มีทาปูวาแลปอชลาจือกว่าจาที่มาบีไล่จืออาบิอานีโชจีเกติเกตีแลหาจ่วยปอชาวินีฮาติเกตีนากาโกปี

모지리까먹고가까치다해야하렐리코타타가마햄쇼비마비부리오코나하니야마리쇼비부

0: องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานดำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานดำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเมียว
1: ใครดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเมียว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีอยู่ซาอยู่ละอาขิงต้านใครเข้ามาพอกไปเขาดีต้านใครตั้งไหนนั้นที่รักปีเบิ้งยินนานเป็นเนื้อตึงเขาเนื้อเสินตั้งเบิ้งเหล่าก้าไก่ขึ้นขวางคนโคโตกันทำยังสิบันนั้นฝ่ายกันเขาไล่เก่าเขาเบอร์สวยยิงไปช่อหกปีในโบได้อองเบียงกวาดเช้าก็ฝึกเขาไล่แล้วเส้นเขาตีได้อยู่เมินแล้วหนกได้สาวหาวันหยันในกายิ่มได้ฟันสู่เวียงดีเจียงเธอกับปองกันก้นเท่าคัดกานั้นดูเจียงไข่ก่อนคาดใบฟ้าออกหลักบาดเย็นชั้นตีเฉินสู่อันเป็นเนื้อดูเจียงหลังโอเตสิบันในโถดินไหนในกำสวยม่านสนเนื้อเมืองเดียมในมักมีกันถาเบอร์เดินห้าเนื้อตึงเขาฮิโรกะตื้อทัดเมื่อตั้งขายโอกาสกันตั้งปีกายโฮมย้ำแจ็คกันมานำตัวมาเหียงดุ้มฝ่ายเจ้าปู่แป๊ะตีปานเมืองเนื้อปุ่นตีป่าโดได้ชี้ตีลองเหตุตั้งปองหิวเจอปุ๊กฝงยูอีสือดีเนื้อตึงจับปานหลงถังย้ำและจับความเข้าชนะเบอร์เจอเลยเบอร์สวยงไปโซกปีวันทั้งสี่เดือนบังหินนานก้าขายเครื่องขวางตัวเมืองเหนาตั้งหลงชี้โสปักไปสี่กุ๊กเหียนนำตัวมาแล้วได้ปักได้สี่สิบเก้าไปเจ็ดจานโจ้ทั้งสองโก้ตั้งเบิ้งเหนาก้าไข่เครื่องของกุ่นโคตกันหันนักดีปักเตยสามสิบเจ็ดไปห้าเป็นเนื้อตึงเหาเลื้อเสินตั้งเบิ้งเหนาก้าไข่เครื่องของกุ่นโคตกันนำยังสิบเปินนั้นเบอร์เลนหกได้เก้าวันฝ่ายการเขาไล่เก่าเขาเมื่อสายยิงไปช่อหกปีเขาล้ำสามวันในโปได้ขอดเฉาเหาอยู่ละคันเขาไล่ไหลว่างเขาไล่โก้หลังดีเหมือนโคเถาตากอันตีอยู่เบอร์เลนหกได้สองวันดันในยี่นั่นเสินตีปงหม้อออกดูชี้ฟันสูเสียนที่เอเบอร์สวยยิงไปช่อหกปีไล่หมาผมย้ำถ้าเออโกฝึกเขาไล่ตั้งไหนกาชาติฟันสูไล่ไล่ตีอยู่เมอร์เลนหกหางเดินโตถึงเดินเจ็ดโหเลนโจล้มอยู่ระวังโนเทียนหมายจือเหียนเขาวงในดมลงหยีลงชนปู่ลงชั้นพินเสลียงอันเช่นจงชินปงหมอกไล่กงเก่าลำสี่สิบสองเขาไล่หมาปงหมอกเสื้อเฉียงเครื่องของโคกสนดีเข้มตั้งตึงเบอร์สวยยิงไปช่อหกปีลำปัดตึงไล่หมาเครื่องของโคสนเบิ้งหินนันตรงชวนหู้ขวาโกหมากพินโกเสื้อลิ้นเจอไหล57เบียวในเตอร์เข้าแล้วจะเสียงในกะเขาไหลปีไล่หมาก็ได้สร้างความฝ่ายการสอนนิกสอนไหนฝ่ายการยิ้มยาตั้งเปลี่ยนเจอไหลฝ่ายการจับจ้าโซ่เปอร์วันอาเมียกนเมืองในเวียงดีเจียงเตอร์กับปองการขนเท่ากัดกาหันทับต้อนสลาจวนจาอันโปตำชะลากันอันม้าตีอึ่งตีฟ้าตาตีชีไหลกำใจฝ่ายการกงกงฟู่หูและอึ่งตีในดีตอนหมาโตถึงย้ำจังในวิ่งดีจังโซฮับได้หมูหลายปันเท่าปากสิบสี่โกหมูยาปันเท่าปากห้าสิบโกเขาวงในดูจังไข่ก่อนวางเมียงคาดปลายฝ้าออกนักบาดเยี่ยนชั้นตีเจินซูอันเป็นเนื้ออึ่งตีต่างโอเตสิบันในหมาอิงเปิงนักบาดหลังในโถตาเคอควายินเต่าและลั่นพินเสียนทั้งหลงจี้โสปากสาวห้าหมุนเย็นตั้งหนักมี78ตนในในส่วนทางต่างออกเติงกาในต่างถึงเติงสโลเวนียากาเขาหลายปีไล่หมาเฉียนเมืองเหนียมเดวิงผู้เอาฝ่ายกันผ่านสร้างพวกซ่อมโถดินนายเมืองเหนียมมาเหตุเป็นฝ่ายกันผ่านสร้างมิติเปียกในเต่าโถฝ่ายกันผ่านสร้างพวกซ่อมโถดินไหนลูกซ่อมอิดอดถึงพวกซ่อมล้ำไหนซ่อมมีเถาเปียงหันเอาฝ่ายกันพวกซ่อมโถดินไหนเลยเหตุเป็นฝ่ายกันผ่านสร้างโคศนมิติเปียกเนื้อเฉียนเมืองเหนียมในเมื่อสวยยิงไปสว่าปีตั้งเสียนพกซ่อมโถดินไหนตั้งกลางคืดถึงเจ็ดปุ่นหูตั้งหลงจำได้สองเงินป้นเตอห้ากุ๊กตีเย็นวันป้าไล่โหนก้นหนาเปียดเหงหกปากห้าสิบห้าเหินก้นสามบนสามเหงหกปากโกเตอจำได้สองเงินในเหตุถึงฝ่ายกันผ่านสร้างได้คักเมย์ทั้งอาเมียเตอจำได้สองเงินนั้นผู้หมายเข้าเบอร์เลนหกได้สิบวันลูกล้มดงหี่ลงชนปู่ไล่หูถึงโตถึงเบอร์เลนหกได้สิบวันกลางวันห้าลาตีตั้งถึงโพเสาเลยเข้าเหมียนเช้าใหม่เบอร์หิ่งใหม่สองกุ๊กตีเสียงเปียดปากบุญบัวลองเสบัดเดาลันจานเจ้าตั้งหลงนรีปักใน73ใบตองหกเมื่อสวยยิงไปเสาหกปีเดินห้ากัดสากาตื้อทัดเบอร์ตึงเหาได้ดิ่มเว้นยกส่งหมาตั้งหลงเหตุดอกขาตื้อทัดเบอร์หมา ปากห้าสิบห้าหมื่นสี่แห่งน้ำตั้งหลงขายออกกะปากสี่สิบเก้าหมื่นหกแห่งน้ำน้ำสีปีกายโฮมย้ำเนื้อดีปากเลยสองสองไปสี่ตั้งเนื้อดีปากเลยสิบสี่ไปสี่สามหลังด้านใครสื่อมิ่นตั้งเนื้อเติ้งสับปั่นอยู่เมื่อเลินหกเลยเก้าวันห้องใครจงหูหุยผมพร้อมและจ่าบูนายาถางบีไก่อ่านเป้าสันเวินเจียนอันเป็นเนื้อตั้งหลังในเตลล้มเจินฟูที่เจ้าหันผู้ด้านใครเลิ่มล้มไหวเจ้าปู่ดินเจียนอยู่เมื่อเลินหกได้สิบวันอยู่เลยคุยตอบขานผู้หมายเข่ามาถามเขาลันเปียหลีพวกฝงเยียวีสื่อหลีเดินทั้งสาบปันเอาลองจับเทียนขิงไว้ให้ฟังในตอบขานในมาเหตุหางตีตีมันเป็นกะเต้าโถเปียงเปิ้งเจินเชื่ออ่านเป้าเดินทั้งสาบปันเรียกได้เป็นร้องตีกะตึกโตตั้งกะข้ากั้งนั้นอันเคยดียังยังการมีไก่เถาเปียงทงเติงเติงจับปันโอปาเตะเดินปนตีป่าทั้งเถาเปียงเดินเติงในตีแปดปนพ้นเดินปนตีป่าอันขิงไกวตีได้ท้ามหับในหมาเค็งเข่งเห็ดตีเถาจองเดินปนตีป่าอันลองตึกโต๊ะกันเจ้าหย่าไรลองเบี้ยวไรดีหน้าดีหลังหมาแกนเหี่ยวเจอหลงหนังปานเบิ้งเดินปนตีป่าโดชี้ตีหลงหนังขันไผ่เฮตับอยู่ขิงอ้ำตีท่านเมื่อเลินหกได้สิบวันจงยางสลินปู่และเติ้งไปเด็กกันพ่อหมอเข้ามาต้านว่าฝงศึกจงยางสลินปู่และเติ้งไปเด็กกันอยู่ขิงย้ำป้าวันดอกและเติ้งไปเด็กกันเปิดหนวกได้สิบวันกลางวันห้าลาดีไปสิบ้าหมาเด็ดกัดตึกโตอ่องตีและเติ้งยีหลังได้ลำไหนอยู่ขิงย้ำตีท่านเปิดหนวกได้สิบวันผู้ต้านใครเนื้อฝงศึกผู้จองปู่ตีและเติ้งยีหลังอาปู่ฟ้าจื้อเหล่เสียขาเอ๋อสีเปียดีเติ้งยีหลังตีกระตอบซวยน้องเกิดคืออันมาตีเติ้งไปได้การกู้หลังได้เฮียงเฮียงจอมหลังกู้จีเว่นชวนเตียนสินเสอเนื้อเติ้งวุ้เขอลานเมื่อเดินหกได้สิบวันตันใครจงทงเติ้งวุ้เขอลานเจอเรียนซื้อจีอยู่วันไหนอยู่เลยเสือเจ้าไม่ทิ้งไรฟอกไรมาตันว่าเติ้งวุ้เขอลานกาตึกโตอ่องตีมู้เสกเติ้งอ่องตีลำมันเนื้อเติ้งเอโลสือไรเทียน

0: 点上平台键三秒，通融键楼上海湖，公车马斯很扎人。先好燕山湖 APP， 按点来依旧换新人，加澳通融键，澳洲通融键呀。三个楼上还很扎燕南蛇人，米节楼上嗯地楼马索人，加融资。专属键嗯地楼马索。公车四座横闸人，甲楼上海横闸人，拐楼上则入座，嗯地楼马索人，扫描门电码，甲澳建，一入楼上人，融资。点上平台键，公车马是横闸人，先后楼印三府 APP 点上平台，专区甲澳建，澳洲牙，三甲旺地点上平台，印南神。则得好楼互动马人融资，如楼电商平台互动专区甘黄，甲澳建甘流融资甘流。三本还是融资，人管好楼里过，如楼里玩内，后来电子地融建，横扎里苗人里博，管里过，如楼里人内，后来电子地融建，横扎里苗。让咱得来爽。
1: 壮壮州广河，
2: 新光壮壮壮州广河，
1: 新坎万万孤单伴人行，
2: 新坎万万孤单伴人行。
3: 比罗好当来，多入里有哈沙。อยู่ล่าหิ่งปอกไลเฮาอ่อนกันมาถ่อมเสียงค้ำหวานอันเป็นนางเสียงจิ้มห้องนั้นหวังเหอพี่น้องเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมค้ำมันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: 시감사 은퇴시야타 몽단 캐목통턴 무건답고 나스건제라루에 시다그루 은퇴시야시니 킹문아양타 몽단딩 이남다 카우나내맘 카우란무 그디르콩 르믈리 와므자슈라루세 슈라살라바고 탐나자나스니시무슴그토꼬만그루고 앙룽아에 시브라시가고 나젤루에 제반몽 지민당 브로츠쿠야타 동쿵무건답즈폼폰나 ปาดีพงอินไดอสุยาดีอับดันไนวุลีมกอบรุงไลกัมซุมกรัมชไรไอมิดลูลามการับไลกาจอมมิครุมตาไซมุงดาไมกามิกิมไคตับกาจุนมชาลินเจียนอินทอยชยาทาสิสบราสพงทาอินไดลัมทิเซียงนาสกามชานิเพกานทังไอชเลซุเนจบานมงครามกาครึมแกรนพงวุลีตอพังชจามะสาโกคันรามันนาพังมจารามันงูไอมิงกังนา จะบันมงวนลิมกอบทงตระทิมกษัตริย์ชิงเย็นในลำมกาเดยองวานาคูทุชมอนเย็นนาจะบันมงตระกนูมุมจินตระมงดังกตานาตระตดไลมยูตีนังคำกุนราไอมุมจินมูลิตกบายกอนนามจันพังนามุมจินอสัตอาซาจิเทียนเข้มง่ายนึ่งเรลำลิงีเทียลิงีตันประวะไกรครึมจาระมุมจินพงชงระไกรนามจาเตาพังระไอง่าย
1: สกันดังไงครบชวมชันนี้ได้หลังนาสกาโกโนจิโกนาทิชนาตันในเรือมันต้นนาซีจินพินามจนการยิบไปบังดันนาจอมดัลลากะมีจุดสัตว์นั่งเชิญลาไทยเจลาอเมียวชานีกุนตุมคุลงไงจวนมิครมกุนน้อยมุจมลำลมอนันทะเราจอมสกุลดนี้มีซีจินพินากาโดมีเชิญลา ขิงละข้องเอ๋ชิมงานเนียงสิตามงานเธอคงรู้ยาท่าตุ่มคงโมมดูสิจิมเพียนยิสุลโมกามก็มกามูเทะกระทองท่อนละโมกายันยานามโมบงลีกโลกจานาลำเทียงนาอาช่างมจุนกามจุนมตุนจอดันเอ๋ละโมกายันยาขันเอ๋ลำท่าละดันอเมียวมิวคูกโลชาเอ๋ลำกัวประเดียบไขมูจึงคาจะลำท่านานันคอมราเอ๋ลำเรียชันเร่กระทองท่อนกลมและโมกลัวเอ๋ กระทุมยองละมงเรลโมกายันยาขันไอตาตุลลำท่าชาสกุนานีโกกึนโจตุมสันไอตระลำสุยะตระอาพิชนลำนีโกครักครักขันร่าไอสุยะตระขู่อาจาอวะมติชิตัวแค่มุมกำกลัวชาจุพอครั้งจุพอทงพันชลัดล้านนาขู่งกุนโจร่าไอฉันไรปูกานาสลวดโกขันนากองงุ้ยงุ้ยเรนนามงนอกลัวร่าไอมาจ เทลวันนากำระไรไม่กลัวไอสกุยสเตียมไอคู่อเมียงจะขันนาไม่กลัวไอสุยาลำคู่กำระไม่รังคังช้าไอกรอนนาจับพกาอรังนี้ก็ท่องท่อนละโมกายันยาขันไอลำก็ไขมูนเรียกกูมาเตียนลำกลัวอีสุลโมกามก็มกามูเทลุช้าแม่มำกลัวสเปรลลำแพ้อไปคราเรียมังคังนี้กลัวรัวนาลำแพ้เต้าพังเการ่าไอ ลูโมกาคำกลัวไอลำทะนาตระลำนี้จะคุ้มสจบลาลูช้างในมัมกลัวสโปรโมแพมติชด้วยตระนี้ครักสจบขันวะยูข้างลำเทียครึมกรันลำนี้เต้าพังไอทงตระจะคุ้มสจบลากันวางตัวกัมเรียกระทองทวนพกากากวนคางกันรูกันซากลัวมาเตียนลำนี้กลัวสจัดจันเรียลำนี้แพ้อาชักลั่นนาลูโมกายันยาไอโมแพอสัตอสางาไอคูทุชหมดขันวะไร
2: แค่มุมชาเนี่ยแค่มุมกลัวสเปรอะมุมกลัวเราหน้าลุช้างในมัมกลัวสเปรอะหน้าเจ็ดสมมิตรครักสวดยาครัตนาราไอง่าไออ
3: ีนันเซนสบอยสมลาครุงสปราดาจึงพอกาคูมุขมุ่ยสบอยง่ากาไออ
4: ีนันเซนสบอยสมลาครุงสปราดาจึงพอกาคูมุขมุ่ยสบอยง่า

มนอป่วยทานางเทครุมลู่นางเพื่อมาหลับกองลู่นางเพื่อชิงรันปราประมูงไงมาตุ้นนามนอป่วยชิงรันงูไอมคอนไปจอมตะอยู่กะ

0: 风开心爬山迎难不料比亚摩干带皮心放好感动美浪发电为了高山美
1: 风开心爬山迎难不料比亚摩干带皮心放好感动美浪发电为了高山美
2: ผู้ฟังต่างหลายเข้าในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียงมีการลูกเห็นเข้าขึ้นห้องเห็นลงในปี2026โตได้มีงบลูกเห็นในเส้นเห่าอยู่ดันหกหลอกสาหาคำดับนี้สาต้องฝืนกดไดหลีเจียงสือกระเด็ดตามสองการผมมีนำหูหน้าจางหมูผู้เฒ่าก้นเก๋หนูเจียงไข้กวนฝาการนั่งซื้อสาขีที่บ้านเมืองหันการผูกสั่งถูดินป้าหือไปบ้านตรงที่เมืองเลี่ยมมังเกินพร้อมกันหังหมี่ปินดีเดินหาการกาคล้ายรถจะยงคลองสมัยพระติดเฮาอีกทำไรมาไว้เจ้าปวกปากว่ากระลาบานเมืองเนื้อโลกยี่ไหลวิริยาเรื่องการเคสจ้าโยหยีในพระเตียญี่ปุ่นนั้นไม่เดี๋ยวไกลฟังขณะขาสมัยเข้มถีเดินหกหลอกเก่าคำการลุกเห็นเข้าจะนำฮูเข้าขึ้นห้องเห็นลงในปี2026โตเวลา3วันก็ได้มีมอบเผินเวลาเมื่อเข้าจะนำฮูนั้นตีเข้าจะจุดตีตั้งเส้นได้มันเว้นย่างสอนต้องเดินหาลอกสาหาคำดับนี้อินานเซนจักปุ้งเผการฝนน้อยตึกเข้าขึ้นห้องเห็นลงในปี2026โตมอดนตีกลางใจนำดีคล้องสั่งให้หน้าปลอดภัยในนงเยนงสนผัวเพอการปุ้งเก่าเข้าที่42ปุ้งเผการนังซื้อคล้องสั่งให้หน้าออกซึมีเสียงจะไหมกลางพัดเกียรติดูใหม่หนึ่งในปี2026โตมเดอตีตรงชวนมาร์คพิงโก้ตีสิรินนายนานฟงเงหาสิเจ็ดเจอได้เขาเปาะปิ้นเขาส่งสามปีมาเปิดกายเจียขอการห้องมีการสั่งซ้อนการยกยาฟงเงี่ดีเจียงสือกระเทตามสองการผู้นี้นำหูหน้าจังผู้เฒ่าก้นเก๋ฮอดถึงมาดวนดีเจียงสือป้องฮับเอาผู้เฒ่าก้นเก๋เจิงปิ้นขู่ซ้อนหอย14ก้นผู้เฒ่าก้นเก๋ปิ้นมอยาหอย50ก้นเมื่อดวนหนูเจียงไข้กวนเพฝากการนั่งซื้อสาขีตีบัตรเมืองหันปึงกับการนั่งซื้อสาขีนี้โถตีลามพินเสียนจีการเงินหอยเศร้าหาเหมือนเทียนเจ็ดสิบแปดจนกระดาษตัวลาออกไปถึงสโลวานียาข่าวสองสามปีมาเมืองแอมเสียนตีพัวเสือออกแห้งปลูกสั่งโถดินปี2008เศร้าหาโตหน้าเติร์กปลูกโถดินต่างเสียนฮอดถึงเจ็ดหมื่นมู่นำสั่งการเงินลงปุนหากดเย็นโซภาพอให้มีหน้าเปียดปั้นหกหอยหาชิบหาเฮินจุ่มร้ายสามหมื่นกุ่นไปได้มันเว้นอีกแคมตาเซาไดพักกดถึงการเหตุสั่งปุ่มเนิ่งและอีกแคมตาเซาไดนั้นผู้แทงเขาสารวันชิบคำลูกในนงเยนงสนปู่ไดคูหอดถึงเดินหกหล่อชิบคำหล่าเลี้ยงหนาลีหาตาตั้งพัดเกตประเดี๋ยวเซาไดเขามือหน่อยยำหอนสองกดหมู่ไปเซาไดหอยปุ่นได้73ปุ่นไปเดินหาการกะขายรถใจของซุ้มไหมพระเตียดเฮาได้บ้านเว้นเทียมไรป่าได้ขายออกไปแล้วหอยหาชิผ่าเหมือนกันไปแถมเราไปไกด์เวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้เศร้าสองปุ่นปลายสีนับตามเพียวเขาสั้นมาซึมินตั้งพระเตียดญี่ปุ่นวันเก่าคำห้องพร้อมโจเอากะเศร้าอ่านซ้ำพื้นอับเกาหือเจินฟู่ลิ้นเจียนผู้เป็นผู้ผักกั้มให้หงการไหวเจ้าปู่วันชิบคำเพียวเขาสั้นมาจองการเหยียวหยีพระเตียดญี่ปุ่นนี่หาเป็นการเคสจ้ากลาบาดเมืองเนื้อโลกยี่ไหลวิริยาเฮฟังการเคสซาเวลาตีบาดเมืองหันเดินหกหลอกสิบคำจงยางสลิมปัวในประเทศอเมริกาปุ้งเพข่าวสารปาทหารจงยางสลิมปัวในประเทศอเมริกายูเอล่าประเทศอเมริกา

而且普遍普巴甘无特克无他帕德伊兰奥巴瓜帕德伊兰扎海干奋斗干和他安马迪帕德阿美里加南那当国籍温算典型词乃帕德乌克兰万西潘飘好三八这两时期普遍总统帕德乌克兰与万南与地飘好三喊八帕德乌克兰海干龙古姆干德本干维泽นำมันสื่อเยี่ยวและการทหารพระเดชโอโรสไปเทียมพระเดชโอโรสอยู่วันนั้นก็ออกปากว่าบัดเมื่อหลายปีเสียพระเดชอูคลานล้องกลุ่มป้าเหือกุนตายเสียหักกุนหมูจาซีเตอร์ผู้เป็นผู้ปากกำเสินฟูพระเดชอาฟูขานวันสิบคำเพียวเขาสันว่าทหารพระเดชปาจิสทางอยู่วันนั้นเหตุการณ์ล้อมกลุ่มคูนาเออร์เซนโคสเทอร์เซนและพาร์คทีคาเซนอันเป็นบัดเมืองไปขอบเดนพระเดชอาฟูขานและพระเดชปาซิสถานต่อซับกันอันป้าเหือกุนตายเสีย13กุนน้องอีกไปมี14กุนได้เจ็บสังอันสกันเพียงนี้เป็นข่าวสั้นไหมเป็นลองคำเพียเสียงปองนี้เพียงข่าวสั้นไหมก็ถึงตีนี้

0: เห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาต่างไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในฮําเห็นความกึดสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปี2087ตัวเดือน10หล่อ18คำอยู่ที่พร้อมลงแต่เปี้ยวตังพัดเตียดปังถึง19แห่งจงกูกุมสร้างต่างเขาปรึกษาการกึดป้องหันเสียออกดีแต่ออกแห้งป่อหันและแฮนดาการปูผุนุมกุนกำทือนักการซ้ำและฮัดแหลนการปูผุนุมกุนกำหูยุทานไตกับตั้งทีมบานเมืองตกพันลึกใจลึกเซียนเอาการปูผุนุมกุนกำยิงดีแต่ตามเขาเจ็ดสุฐานเหตุออกการดีนั่นแจกไว้และลึกเซียนการซ้ำการปูผู้ยิงการปูพาสั้นหน่อยกับตั้งการปูบอสใช้ตั้งนั่น
1: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนกว้างโปจีฟังล่าสามาโวฮันภาษาจงหวาคอยฟังกำคับกำซัว
2: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังดังไลผู้ขาปิ้นตันคำเขาเสียงคับเสียงซอบอกหนีผู้ขาเลี้ยวกำคับอันมวนวันดีฝักนันเพียวหือดังไลฟังประเดี๋ยวนี้คอยฟังกำคับปิ้นใจเดียวกันมากำจอยกันในกำคับนี้ครับว่าเกิดมาเท่าไหร่เหตุการณ์นี้มาเดาะพี่น้องวงบันยาถาโกยักเท่าไหร่เหตุการณ์นี้เท่าไหร่มาพบกันมาจอยกันกามันยังเด้อจ้ะ

要么双号和跟合体，比买好和点来，在中间跟摇摆门顶，奔波怀等梦的话，好和跟你双点单，闷冷傲黑口，闷面盆，麦端落妆。

0: ข่อยเอ้ยลูกยิงกูสมาหยองน้ำปลาเสียงนอนเอ้ยเอ็ดไปแอวที่ไหนอ่ะเจนจ่ารีพังเนอ
1: ข่อยเมเพถาเกิงใจหรอข่อยจ้างเจนจ่าอยู่

0: เสียงรอเหนยอันก็แอไปห้องมันมารู
1: ้ขอยไอพี่คำแปงขึ้นเฮือนมารอแม่ขอยไข่อู่ซ่องซ้ำกำบ้านา

0: 초즈코투지비치디클레라호코투지비어야
1: 딩나야유초즈코투지비치디클레라호코투지비어야
0: 무코미코오도나코스샤스
2: 나바초바치디보코스샤스나벼야호노아가두벼로오호비케조第七波祖国那亚波拉会摸本马本霍维塔古罗维嘎迪嘎门维秀诶迪嘎秀因为是老民间大家破地大维奥普地哈来奥瓦瓦巴嘎来国家和阿吉马家维瑟的马派维秀你是人气口口高考维秀诶的不嘎来奥库水道因为是维里希亚和科哈班青安尼佩塔嘎古米卡卡马考嘎维车子加查汉派你家是子嘞拿出来的嘞乌普措施出来他加入拉嘞也为嘎子子的给哈拉奴家海瓜阿罗的马吉的母苗做大飞摸他立马的比为的秀米诺白是莫里西为米亚和波沙波海拉维亚国的家他嘎秀那哈巴他做过微信的也支持罗里的多嘎为嘞好多一位嘎罗马拉里家外交不多跟我们把过为มีกคูวีชัวยาบาพืสกูมาติกาวิทาคาแดฝาตาโจกุดาวโคกุเจลอดเจลอยจิละนาฮันติชิโพจูกุนายาโปลาฮุยโมเปิมาเปิโควีติชิตินตาติกีชิดิซึฮลาวีติกาลีวีโมเปิมาเปิโคกุโอกุกูโลโมโวเตโอคือกูสวิติกกาติยาเปิติยาติฮาลาดีน่าบุปผาม้วนเป็นมาเป็นข้อเกี่ยวจะต้องเล็กราศีกันหมดไปก็ได้ไปคือมีค่าที่จะไปได้เหตุจุดจุดที่เชื่อที่พอเลยกูรอได้ดาวม้วนเป็นมาเป็นข้อเกี่ยวอ่อนน่าฮีพอไปออกช่วยคือท่ารอดาวแม่นี่เรื่องที่ขอขอุสฮับบ้าออกมาเรียกยาวคอยน่ะล้อมมิงเดียวตากาพอที่ดับฟูที่ฮาเลอโอวาวาบักกาชิวสวิคุที่ฮับบ้าขอออกจากอันนั้นสวิล้อมาล้อมมิงเดียวตากาพอที่ดับวิคุดิฮาฟัวคอชิชิสอันงาฟือเคกาและจูกัวตากาพอดิดาวิสโอคออาจิมาจาวิติมาเซอร์แพวิโยขอฮาบากนทันที่เล่นชิโคโคก็คอวิช่วยติปกาชูเขาสวิโอยาโคยินาเซอร์ติกาลีเขาสกึกาช่วยติดากาชูชนและขอฮาบานชิงานคิทากาโกยินาเซอร์ที่เล่นชิโคโคเขาสและลิฮิยาจาวิอาจิแนวิออฟือทูโตตูชิดยากาโกดิฮิยาคือมีค่าออฟฟ์ขามาเข้ากาวิจาฉันแพะขวาบาชิสฮาบาสทาโกคาดิมาตาโชให้โยกาวิโอแม่จะโตเกยแพะชิดเจ้าหนุ่ยหนุ่มชนปุ่นหนุ่มชาพีจะเลอาชิจูชิโอชินฮอลิทู

นี่มาขอโดกิตาบิโยดลตาบิคุงาคือมุมีติจาบิตาเวเลเจฟุสิมาตาโอโคนี่ฮักขอติพอติกาลิลิยาหะเงกาโอโคฟุโจตาบิติอาลิลิฮากิฮะฮะติขอฮะฮะขากาสิแลติข้ามือพระข้าขอเอติแลโคโชวิติข้าติแลมือว่านนี่ฮักโกอาเกดดาชัยเกชัยหาวิถาอุราและปชลาจือกว่าจาที่มาบีไล่จืออาวิอานีโชจิเยติเกตีและหาจ้อยปชาวินีฮาติเกตีนากาโกปี

ขโมจีเวียกามขโกากาเชตาเฮียข้าเลยดิขโกขาทะกามาแหนชูบีมาบีบุรีออกคนนะฮันยาMali Shovibu

0: 是靠土地的，基地克来拉好靠土地的欧亚。
1: 因那亚语错就靠土地的，基地克来拉好靠土地的欧亚。
0: 唔靠米靠欧罗那，靠思下思。
2: 那宝巧吧，这个宝可是下次拿表要好，诺瓦加都要老哦好为黑脚。第七宝做过那亚伯拉会摸不满不好为他古罗为加的加门为小的第二手。伊那是老明杰大家破的大为哦破的下来哦娃娃娃家，来国家可阿只马家为收的马牌为脚。你去冷气可可高考为小的不个来哦苦水道伊那是为立黑亚去。ขอฮับบันชิงานนิเคยท่ากาโกมีค่าขามาเข้ากาวีเฉิดจีจะชาฮันแพดีจะซื้อจะแหละน่าช่วยดีแหละอู้ผู้ช่วยสิช่วยละท่าจะลุลาแหละเย่วีกาจะจุดดีกีฮัลังหนูจะให้กว่าอารมณ์ดีมาที่ได้มุ่งมีอจอดาวีโมทัดลิมาเดบีวีดีโชมีโนบะสีโมลิสีวิมมียาคือปูชาปูให้ลาวียาโกดีจะท่ากาโชงาฮับบัตฮะจู่ก็วีสีเนี่ยชิดจะลอลีติดต่อกาวิเล่ฮอตโอเอวิกาโลมาลาลิจ้าว่าจะประตูกุมาปากุวีมีกุคุวีชัวจับบาพื้นสกูมาติกาวิทาคาเดฟาตาโจกุดาโอฮอกุเจลติลอยเจลนาฮันติชิพอจูกุนายาปอลาฮุยโมเปิมาเปิฮอวีติชตินตาติกีชิดิซึฮลาวีติกาลีวีโมเปิมาเปิฮอกุโอ้กูกูโลมัวโอดแต่โอ้คือกูสวิติกกาที่อยากเปิดที่อยากที่ฮัลละอีน่าบุปผามัวเป็นมาเป็นข้อเกาะจะต้องเล็กสิ่งมั่วบีกาที่ปะคือมีค่าที่จะไปได้ให้จุดที่เชื่อที่พลีกูโลดัดเอามัวเป็นมาเป็นข้อเกาะอ่อนหนาฮีพอวิโอชอบคือท่าโลดเอาแม่นี่เล่นชิโกโกอุสฮับบ้าออกมาเบลยาวคอยน่าล้มมีเกี่ยวตากาพอดีดับฟูที่ฮาเลโอวาวาบากาชิวสวิโคที่ฮับโกโอชิโกอันาสวิโลมาล้มมีเกี่ยวตากาพอดีดับวิโคที่ฮับโกโคชิสอันางาฟุกิกาและจูโกตากาพอดีดับวิสโกโคอาจิมาจาวิที่มาเซอร์แพเบยุขอฮับากอนทันที่เล่นชิโกโคก็คอวิช่วยที่เปิดกาชูเขาสวิโอยาโคยินาเซอร์ที่กาลีเขาสกุกาช่วยที่ดักกาชูชนและขอฮับันชิงานคิทากาบุยนาเซนฮิเลนชิโคโคเขาสเลลิฮิยาจาวีอาจินเนวีออฟูทูโตตูชิดยากาโกลิฮิยาคือมีข้าออฟูขามาเข้ากาวีจาฉันแพขอฮับันชิสฮับันสทากุคาดิมาตาโชฮิโยกาวีโอแมจาโตเกยแพชิดจึหนุยหนุชนปุหนุชาพีจเลอาชิจูชิโอชินฮอลิทูโตนี่เล่นชิโกโคอารมณ์เด็กพอก็จะคอดจะวิ่งมือบ้ามอไม่ทุกตัวยินาวิ่งตัวชอบหัวก็สีสลิปก็อาบจ้าสีเด็กงาชีสจะมือบ้ามอชอบไม่เอาคอเชิดานี่เล่นชิโกโคท่าที่เปล่าได้ยังไงฮาลาวิ่งก็เลยกูคอเลยยินาเปิดพ่อมิงก็เจียวตาวิ่งมามาวิ่งจมูกท่าหาเสียวออกกูงาคอหาเสียวได้ให้ที่ฮาลาคอเนาะชิดกูกาวิ่งชอบผู้และอายุที่อยู่กับมอเตอร์เสียชีสเจ้าจ๋อที่ตัวก็เบี้ยวเจ้าที่ชีเสียยาจ๋อที่เดิมมีวีที่มอเตอร์เจ้าแม่ลาวิทาหาเช่าวีได้ให้เดวีออมตัวล่าชัวจินเสียก็ลาวิลีมาพ่อนั้นนักพ่อชอบสิชอบละเย่มาลาวิออกลูกกูหัวกับบีดีแหละที่จะสู้พ่อชอบสิชอบละจะเย่วีกับจื่อตีกีฮัลล์ออลีกูหัวกูที่แหละชอบสิชอบละลักกับบีจื่อชิดกูกาวีลีเจ้าอุปโภคขอเชื่อขอนาวิชมอลิมาบาลุลาเวติหาดิเชโอกานางูบาติหางาชิกาโกชิดจื้อนุ่งจ้าให้กว่าชิดมีอดีตตัวลาตาวีมัวเจอลิมาปีตัวอีวิติชมชิดลิมาทัดจู่และลาพิชิอพุติหันชิงาวาบาพุวีสิชิฮิตุยตาเหอควายเต้าโนสีอบาพมีอฮอตัวอีชมฮอตัวอีวิโอกือแลสโลเวนิยาโย今天过来为破什么理性米诺西北地火家为自己的哈拉你来请阿克西的马为米诺西米地大为死亡木黑家我不说过阿娃娃娃不黑家米诺西米地把车嘻嘻口哈阿吉阿古做车呀谢娃谢嘻口哈阿做 po jaga yevi o khati cha lo ma la sho oya ko aba ti chin tha ga bi ko cha ti ma bi kho zi si cho bi kha pe o ku ni va va o hi hi ha va m ke go o ku kha pe vi o ko ti ha pe ko si chi xie le ko fu ke go ni len chi ko ko nga ha ba zu guo xin ne ye chi che da ga po ti da bi zi zi lo ma la ji ti to la bi lo li ti ha nga chi nga ba o hi ke ke ga ho te bi lo li ti ha o chi ko va ko hi ke ke ga chi wu si bi ko第哈佛和恩钦佛帕嘞，第七奥佛帕克罗马熊。托托代表罗塔加西维加巴兹米达高尼塔周五会会奥开嘞，周福塔托达比杜比里塔杰波。外交部多古马巴里基德钦塔里纳布巴克塔古比维加巴米切克迪维多哈格尔加，米克库维乔卡德蒂嘞，约翰马斯蒂拉维塔发达达加古。ko apate chin amliga to ya sleep to to bio lo amliga jilam mi tha o ya te chin te chi snali te chin amli tha ta te le ma bo pi bi te ki hala chite mi bio ya te chin tha jila pho bi ma mo to ko ma ba ko bi jila pho amliga cha ya cha ji la bi tha kha ji te kho bi tu wo kala ko chi wo cha te chi se te chin tha to to bio lo wo kala zo to ji li si ji li bo le to to bi wo kala pho俄罗斯为马切格拿马罗格奥克蒂塔布巴比修俄罗斯破国为乌克兰破科博拉维科托阿嘎纳教下教阿富汗米的清塔托多表罗巴基斯坦马亚米兹加为库纳尔瑟霍斯特瑟莱哈克蒂卡瑟塔加科博拉托第七西阿斯第七奥嘎纳教下教亚尼维克斯下次来瞧接头几个 video， 多推几把博客，加大了侬要老公那喊咩？
3: 我是多卡约希，第一个出去他打好打，我是亚国卡第个主给，实际皮皮多卡第二的多约希。

ขโมจีเวกามุขกากาเชตาเฮียข้าเล็บดิโคขาทะกามะแฮมชูบีมาบีบุรีโอโคนาฮานยาMali Shovibu